0: ทีมอาเทปมจังปกังเฟลังตะดองปมจังเดปมเกลมดำสนำดังสนำบาโปบายิตรบาโปเปียงจิตฮดอยปังอกอมเจนลอยบายิเปียงติลมนอเจนปดอมเตดักฟังตกุมบิงเฟดมิงติริมอุญนำฮดอยปมเกลมิงเฟดบาติเฮบทักษะฮดอยปมจังลอยบายิเปอร์เฟดเปียงติวเกตะดองจังทริงโยตรุฟังตกุมกอนเปลอตักรองระมอยิมเกตรองกะลองตะกวดปมจังปังติกมดรอตมามเน็ดๆปมตมามจังซาสะดึงก็ยุ่งยากยักปังตะกอบเพิ่มเกี่ยวกันนาตะยุตนุเอาไก่จับลำตริง
1: เออคอนเพลปันเดปูลทับเรโซกูตุนับตับมืดลำจินาอาริซักคอนเพลอือเต็มมะเพิ่มตังนาริมเลจัวโซลอยลำตรองจังปังปวิวันเริมนาระยุตนอกดอยปังตรองไปจริงตนอกอันนี้ปังเพิ่มจังปตาโซลอตริงลำจาสลายตบกลังคิดตมตรองโซตรุติจิล้อดอยปังคอนเพลดังปทอเพิ่มเกือหลับอารหันกิงปตากะตะตุฮเมตดันจังตอมโบตั้งการปลักเฉลิงลำระเวิงมากตรองจังตบกเน็ดทะเลดังปทอมิงมังยิงฟังตะกมวะคอนเพลก็คือเตี้ยช่วยออกกองเงยเกี่ยดังเราเอาตังกระเปยก่อนเปลยปังเดปูลให้ตัวเมืองใบไปยิงจิงกุ่นโซดังก่อนเปลยโซก่อนเปลยปังเดปูลเมืองเองได้ปังไม้ดิ่งที่ห้องชิงไว้บททุนโตรซาอันเหลาทดลองนูพลาปอาปตากะตะตรกีเวเกะนาวสมัครดังรองเด็กขุดรูตามปทอไม้ลอยเด็ดเปิมจัดปังเกิดกติเปิมพลาปอาลำอันดีโชไม้จิงรอยอันปันlem pyan trong ka ko ngue so otok nok ing kung luy te ke ko pang pama chnum ing kung ko pom che nu patah ka ta peng trong patho rai te bo deng chim pngai chang peng kang bo to au dai che ngam don pom chang ek si pa nyak trong pom la pa ar han chinh che ngam don so wai te kom kon play te lek khloy lem te trong te ke rai te bo pang phai lang ka ti te anap chim pram lem rveung mang mai ding thi thui nga thôn đặc mang xa ân tường rồi.
2: Trước khi tôi sử dụng công
1: nghệ, đặc kỳ in cho yêu công nghệ quay một tuần sẽ mạng tăng e lội đề nhỏng mày phạm tư cùng rồi tự bố ăn gây in bắt lúc bọn tự chế rìm tự dòng rồi tự bố lơ dùa lò gà xa phụ chà ra cả nạ in lùi nệt bởi nhân lăng tự chế tên quảng lò ưng lùi bắt tăng căn rìm dòng bạch linh bằng rồi tự bố ăn ủi nam tên quảng lò bằng bắt lù rỡ đá gà nơi bắt gặp sẽ đừng mạng วักกระปลาตะปลิสุได้ตะเล็กจับจางล้อจับลอยจารลอยไปจริงมีแรงไปดำตัวกองเงยสุกอนเปลยนอกคุลกระตะฟังตะกุมกอนเปลยยอกยอกเปิมจางสุกิจอันันเดียนตือพัตเตอร์จินเออยอกจินมัดปังตอกกระจุงจึงหับดอนเฟยลังเสดงรอยตะโบเออคือตึงหลึกบัตรตรองพทอช่วยยอกริมตะตรองสุมันสุตริงตะปอกจะตรองเปิมตะเล็กเรื่องระเวงวักกอนเปลยเกิดตะเจกองเงยลอยลำกอนเปลยบทสาเดกีตรองนำฝันหวะโซได้ตะลิกบิดดำทุนดังไม่ระเวงขปองก่อนเปลยจัดเจนำฝันหวะได้ตะมดทิมได้ทั้งเจงฝั่งตะกุมก่อนเปลยตะเจกองเงยโซป้อมเกี่ยวลาปะอาปตากะตะบางส่วนยักริมอันนี้โซปะเหยาะมือฝ่าเสียมนาระบอกไม่ยึดจีฝ่าอปกระอันนี้จางป้อมลาปะอาหันจิงสาเดกีอันพัด
3: ครา
1: อุยบานยันสาดีกีลอยปมเกี่ยตรองนำฝันวะโซบัดดำทุนลำซะเกี่ยตรองนำฝันวะโซดังเอเลเจนีเล็บแกเจนีว่าปมเกี่ยตรองทุกฤษุบัดริงนำฝันวะโซเอกซีอันดีวะปองก่อนเปลยมาอุยอันดีวะก่อนเปลยเกิดตะเกียริมกองเงยทองตินนกพลับอารปตากะตะกุญแจเล่ทิมอันดีโซในว่าปญอกฟังตะกุมเจนอริมาฝาริมนารดังก่อนเปลยลำจัลทุกฤษุคราอฮันตายริมตรองจางบัตริงริมตรองจางเงินเละอุ้งนำโซเจาะโซเปลยปลาโซปังหารอยตบโซอดินเดลังซะริมตรองพระรามปตากะตะหลับอาร์โซกระเดกุงเดปจิงตะกุมก่อนเปลยเกิดตะเจปังตะมึดจะงับดอนโซเลยจัวล้อกิ่งยำเอกซิฝะก่อนเปลยปัดจอยยักมินตรองหัตตาเปิมแกดังมิหลับอาร์ปตากะตะมะเด็ดปจิงกระเจตะเลตะเจปังจอยยักเริ่มอันนี้ปตาโซลำจนาอารีเมงจิงกวนโซเอกซิได้เพิ่มดึงริมตรองของเงยดาริมอนิปตาได้รอยตะบุลมะนอกกปลาก่อนเปลยตะปลีตะเจตรองรอยตะบุปมลาปอาระอนิปตากะตะปังปมาตอโอได้กิงกวนบดก่อนเปลยได้ทีมดาจังปังกอจวยอกลมระเวงโซตะปลีโซมัตตะปะมดลมจนะอาริดึงริมก่อนเปลยโซตรองอัน trình quyền số thực hiện còn play cái là dùa

0: ចេណីតបដេតដេបជាងអើកូនប្លេប៉ាដេពូលបាត់សាក់ត្រាសឡាំអ៊ីមើលចាត់ឆ្លៃចោះចាងនោះត្រង់ចាងឃើញទីទៅសម្បលើត្រៀងចោះចាងអ៊ីតាម៉ាក់ដែលយកយកដាក់ដឹងតណូដាក់អ៊ីមើលបាត់ប្រយ៉ាងតក់ផាងកូនប្លេយកយកនេះបើមដាក់អត់ខពើមចាងត្រង់ទៅយងពើមមកចិត្តគ្រួងប៉ងថងដាក់តក្រាស់លឹមតណូនេះគ្រួងប៉ងថងដាក់អ៊ីមើលតបកដេតលេខពើមចាងណិតណិតប៉ដាក់រងើបទ្រុះតរីមចិត្តអឺដេដាក់តគុំអានកូនប្លេឡាងសាបតាំហាមេតដាក់ប៉ងអតកយកយកពើមចាងបៃបាដាក់ទ្រុះតជនត្រង់អតកចោះចាងត្រៀងអរសឡាំយួរផងវៀនជនធីជីវៈពោទ្រុះត្រង់នោះតឡាអោក្រាក់ពើកនប្លេប៉ងដេពូលហតៃមឹងកនប្លេប៉ងដេពូលមេមក្អេងដើមស្នាមតរងមិញសុត្រៀងពើមចាងបឺតសាអរសឡាំអ៊ីមើអតាតណោអនេះគ្រួងប៉ងថងដាក់កណាតមៈដេយួរយកដាក់ដឹងតណោម៉ងដាក់អ៊ីមើម៉ាក់ក្លៃបឺតប្រយ៉ាងតផាងពើមត្រង់ចាងធ្វើព្រលើតណាប់តាបកស៊ីវថោប៊ីធីជីបូផ្លេខ្លះសហាអ៊ីមើអានបាត់ប៉ងកនផ្លេបិទប្រយ៉ាងតក់ផាំងម៉ាក់ដាក់អឺក៏ទ្រុះតជនលេខកេះតណាប់តាអឺក៏បតាំគ្រួងផងទ្រុះបិទលើលេខកនផ្លេគូឡាំងសាក់មានបតាំបិទណោះចាំងម៉ាំងរៀមកឹបគ្រឹបនេះចាំងហ្វាំងតគុំផ្លោះតឹងបទុនតឹងគ្វាំងត្រង់ចាំងរៀមតណោះអានេះគ្រួងផងថងដាក់អៀវ៉ាក់កនផ្លេព្រោះអានបតាំញាក់ពើមចាំងយូរទៅនោះស្ដឹងយោដាក់ដឹងតណោះអានេះតាមម៉ាក់ទ្រុះតជនអឺទុំដាក់ពើមចាំងលើអ៊ុយណាំចាក់ដាក់ដឹងណៃតប្លីមើលជួអ៊ុយណាំយកយកអានេះវ៉ាប៉ាដាក់តជនវ៉ាវិវិលពើមចាំងពើមកជិនពើមចាំងអតោប៉ាសិបអ៊ុយណាំដេមីបតាំសាក់ថយកើអ៊ុយណាំម៉ៃងឿនធិបិញយិនត្លិចពើមចាំងអាន់ដាក់ព្រួយយិងតណាប់តាមម៉ៃបិញអាន់ប៉ាត់អ៊ុយណាំអ៊ីងពើមពេហេតាបាមើលស្នាមពើមបារប្រយ័នប្រយ័នតក់ផាំងលេខជិនដាក់តាំងដាំជ្រុះឡាគិនមេហេតាប៉ងប្រយ័នមីតាំងពេងជ្រុះឡាគិនមេហេតាចាំងម៉ាំងធៀមកឹបរឹបនេះចាំងរួយពើមគ្លួងពងថងដាក់វ៉ាវ៉ាដាក់រទ្រុះតជនអាន់កនប្លេពើមចាំងតបបិទយ៉ាមើដេប៊ូតណអានេះព្រិទេសអាន់ពើមមីរណាអ៊ុយកះលើសះដេមានបតាមលយពន្យពេងហពហេតាសមរេអូណៅដេតាងបះរៀងត្រូវចិត្តហេតាកើបតាមបាបារប្រយ័នលឹងផ្លាក់នោះតណក់នេះគ្រួងហពងថងដាក់អ៊ីមើលួយដេដាក់សមតណក់នេះគ្រួងហពងថងដាក់តមៈពើមដាំងពើមដាក់តមៈកើបាទ្រុះលើត្រៀងពើមចាំងទៅអតាសតណក់នេះទៅវ៉ាឡង់សះអានេះទៅឡាក់នោះត្រង់ពើមចិត្តត្រកត្រងដេតលិកលឹមបាំងចាល់បារពោអិសត្រូវបារពោបាច់ពើយកកំជិនពើមចាំងតាំងប៉ះរៀងស៊ីនទិះឡាគិនទិញឡាងឡាងសាក់មានបតាមដេព្រុះដឹងឡយបារពោមេរៀងហេតាដឹងតរិងត្រង់ពំដាំងតណអនេះគ្រួងផងថងដាក់ដេកចិត្តទៅត្រង់គិតកលវ៉ាក់តាំងកាន់អឺទុំដាក់អត់យកយកដាក់ប៉ងតគុំទ្លីត្រង់ពំចាំងបកតិនគិតថាំងផបិធឺដាំងអ៊ុយកត្រាអ៊ុយបានញញិនសាអ៊ីមើកចិត្ត
1: ដូចជាយ៉ាមើ
0: ដល់យ៉ាមើគិញទីកំចោះចាំងមានព្រមចាំងលឹមសះកេះលើញន់ចាំងម៉ងបិទចិត្តគ្រួងផងនៅដីទយងព្រមចាំងប៉ាដាក់ទ្រុះតអានេះចាំងរេអូអឺតេម៉ាក់ទុំដាក់ងូសិដឹងអានកនព្រីក៏ព្រមចាំងបាត់ប្រយ័នលឹមសណាំរេអូរឹបនេះចាំងតបកចិត្តត្រង់ឡាំងសះតណក់អានេះប៉ងហាមេតព្រមចាំងកនព្រីអទីនហតយចាំងមុនសូអ៊ុយណាំលួយបចៅទេវ៉ាក់ពើមតណក់អានេះត្រីងគង់ចាំងម៉ាំងពើមលាប់ដនលឹមតណក់អានេះក៏ទគុំត្រង់ចាំងរុះអតកជួយកបកងឿនតនអញផកត្រាអ៊ុយបានញញិនសះអ៊ីមើរយអានបាធីមរេអូត្រង់ពើមចាំងលួយមិត្តលឹមត្រង់ប៉ងតបុះត្រង់គង់ថយកើឡាំងសះតណក់អានេះកេះពួនកនប្លេលាប់ដនផាំងពើមជើប៉ងចាំងម៉ាំងគូតណក់អានេះនោះកណះរេអូមិនសុខកនប្លេលួយបចៅតណក់អានេះអត្រលយកមកអានកណះទៅត្រង់នៅគង់បួយបោអន្តរិងប៉ងកនប្លេកេះចាំងម៉ាំងដេជនីវ៉ាក់តគិនទេអនុជាជិះជើដាក់ដឹងតណោយ៉ាមើលគូប្រកតិបតណោអានេះយ៉ាទ្រុះរីមអានេះចោះចាំងបតណោអានេះពើមដាំងកនប្លេអឺបាក់គូដាក់ដឹងដាក់មីហន្តះរីមអានេះប៊ូមដឹងនោះតជួរជេនពើមចាំងប៉ាំងហាមេតលឹមពើមចាំងម៉ាក់ក្លោយរីមគ្រួងពងថងដាក់គូពើសធីមអានេះវ៉ាយ៉ាមើល ពកររហលឹកពំចាំងទយងរៀមគិតទៅទីសាទុនប្រានពំចាំងចែកចាត់ណៅពំជាខ្វះហុកគឺធាត់ប៉ាក់ណេតណេតឡាងត្រុសត្រង់ចោះចាំងក៏ងឹកកជុងពំកជាស្ដឹងឡោះបិទមីងព្រីទេអត្រាសឡាម ก่อนเปลยปานเนปูลปยานประเติมปรุงสนามปรำเบิดหอกสิงสิงเวียนลิงเดย์ต่อยปังตนาบตาบกาเจียนหอกปรำปังเจียนโอยอริซามะกลอยปังริมโอยนามชนะอริตนาบตาบเอกเบียออตึงตนับเบิมทลักลิมตรองหอกปรำยอเอกเดย์เจนลังกปลาเนาะเรียมจินสัจอซองต่อยอกเจียนปยานอันหอกสิงสิงเวียนลอยจิงอันนี้กระเนิมกิดกัลตะกอบตะคุมเลอเดออออดินลำหอกปรำ ดูเฉพาะตัวลำมังระรอยนาเต้าคระเพยก่อนเปลยปังเดปูลแต่เมืองใบตะกมทีมตรองหอกพรำดึงอซองต่อยอกเจียนจินซักก่อนเปลยปังเดปูลเมืองเองเปลยกามทนดงซิมซาเตเซินเรโอเดดำจิตบาร์โอยนำปังงานกองโอยอริอดอกีจวยชนะอริกิงตีโอยเลตนาบตามแกเบียก่อนอ๋อลำเปลยได้พรำตรุได้หอกเก่าดัง ดบสนำเจ็บอ้ออซองต่อยอกเจียนจินซักอันหอกสิงสิงเวียนลุยตะกบตะกมได้อ้อได้ทีมเจียนฝ่าหอกพรำดิ้งถิลานปังไอปานาระไม่ลำเรียมปังไอถอยเอ้นาวยอกตรองรอยได้จะยอกมืดพรำตำตรองจางปะทอเมมนอนเจิงเกาดังเมียนรุงกระโพดานหนังลานกงไก่ตะตำกายเจียนหอกพรำตรองเกาะต่อยอกเจียนจินซักอันหอกสิงสิงเวียนตะกมอ้อได้ทีมเจียนฝ่ามืดพรำปังอดิน ตุรกีตรองกรองหอกพรำรอยกาตรองโนอ้อดิงถิลานอวยบดเปลกามทุนดองซินประมาอันปัดรอยตะโบดังปกเกิดตัวบังกระเตงปังอซองต่อยอกจินอิงปัดตรุตรองอาจารย์อซองต่อยอกจินอันหอกสิงสิงฟินดังเงินหางจินซัสซาฮุยอิงเลยประมาตนุปังแม่บะปั้มลาปะอาต่อยอกจินยอดได้อซองต่อยอกจินโนแม่บะอิงเบียตนาบตาบ ลำตรองนบเจนหอกพรำปังเกนอวยอริซาเรมนาระเอ็งกูอดีนหอกพรำมะเกะวะนิ่งมวยพรำแกะดังเกะไปยิงตรองจางปังตะกมอวยนำบัตรริงดุติอซองต่อยอกเจนจินซักกงตะปักตะกมหอกสิงสิงเวียนลำเตรียมอวยนำตะนาบตาบได้เกนอดีนหอกพรำมาสือที่บิ๊กหาวอวยบันเพืองกุยเงินปังไอปอมจางถูกยอกอวยกระเดะไม่ได้บัตรนุกอน ก่อนเลาะนาวแกะดังตุดเงียบรองจางกองเงือกทองตินก่อนมาบาร์สนำโอปารามสนำมะมิงตุดรองจางลูกิกติ๊กเจิงได้หอกยาทองปวนตายเรโอไม่หาวตะปอกเปิมพลาปาระตะยอกบาดเจ็บเจียวหลักยินมิงฮอกกี้วันนบเจียนหอกพรำอันก่อนมาเสือติบิ๊กหาวรอยอันปัด
2: ยอดได้เกินต่อยอกอันหอกสิงสิงเวียนดึงคุณมาออกกระจองตะกุมเปิมลาปาระก่อนเลาะอิงลอยพรำแกะดังเลือพรำเรโอต่อยอกเกินตึงอันก่อนมาบาระมุดพรำได้หอกยาอึกได้อซองต่อยอกเกินเอาอุ้ยนำโยนแกะตนาบตาอธัยนำต่อยอกเกินตะไม้ปังปะเตลเกินก่อนขยุงเย็นตะกุมเรโอแกะลึงต้มเกินปะก่อนเกะหอกพรำตัวเกิง ตรองจางอซองหอกสิงสิงเวียนจินอริตนาบตาบตะยอกเจียนเกี่ยกระจัดมวยดำเปิ้งเงินหางจินซัสซาหุยอันนี้จางบนซาไลตะบอกเปิมเกี่ยทีมจินซัสอันตะยอกเจียนปังหอกสิงสิงเวียนปังไอพรำถักซีปังปะเย็นลังสิงเกี่ยเรียมอันนี้จางเสตมเกี่ยนอกปังไอพรำได้ยอกเจียนดิดังนบเจียนหอกพรำปังตัวกระจุงเนาะดำเจียวมิงเคยอันอวยอริซาหอกพรำปังพัตเตลเจียนก่อนปอนเพชรงามกลางเร่งลำไม่สนำ ยอดึงเนาะปังไอพรำได้ทีมจีนฝ่าตินลำหอกพรำมะกลอยปังเรียงปังไอโอยตนาบตาบกาขินตีระดาหลอกาจินไซโนบอกเหมือนเจียวกวางพออปกระเงินหางจินไซซาหุยอันนี้จางเปิดสันลายประมาอันปัดตรองหอกสิงสิงเวียนได้ตรองตลักกระโตรกือเปิมปรุงมืดเลิมสนามพรำนาวฮัมเมนมิงสนามพรำนาวและเงินหางจินไซ โง่ปกเกอร์ตะกวาดขะตอยปังตริงริมคูตะปูลตัวมังกระเตงเจนเล็กปอมจางปิญญาลังลอยดังกลัวสนามปารำแม่มิงเลิงฝ่าอซองตะยอกเจนอันเดออเมิดหอกพรำอซองตะยอกเจนปะเหาะตะปอกตะกอบตะยูรตนาบตาเปลิมเจนหอกพรำอันเชมอุยนามตนาบตาตะกุมได้เจนฝ่าหอกสิงสิงเฟียนอดินหอกพรำเตะเจือง đừng để tụi gồm nâu lỡ để thêm trọng kẻ đang học bà răm. Tóc đang chàng bật lúc trọng chàng bằng nét nét với dương dân ở đây sẽ đừng tụi gọp lăng xạ trọng lọng nào ăn ôi nam bằng thập bồ con play.

ตดองเรือตะบนเนรปนัดดังบ้าปังระยิวปตารูปยาลายตู้ต่างเอลอยดิปนัยกรเปลยปังในปูลอยุกบัลโกมึงอาเป็นกุกุปังประกาศตะบบเริ่มมังระรอยดังรองตึง